0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึงร้อยละ50ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งานแก๊สเทค2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาด้วยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่มายและสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20นาฬิกา24นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา9นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา15นาฬิกา6นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา4นาฬิกา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
13: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ

0: ครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมั้งเนี่ย
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116

0: 081-895-3217
1: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
2: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
3: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
6: เองเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
3: หมอเชนมาแชร์
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escore เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escore มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escore Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
0: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: สกินบูสเตอร์กับฟิลเลอร์เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะมี HA หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะสกินบูสเตอร์จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วนฟิลเลอร์จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภชาคลินิกค่ะ
3: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะครับขอเพลงทางไลน์เหมือนเดิมนะ ID Line 905 FM นะครับนะอยากฟังเพลงไหนบอกปันๆกันมาได้เลยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันถึง11โมงเหมือนเดิมฮะ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม Did You Know นะครับมีสาระมาฝากทุกคนเหมือนเดิมฮะ

0: หนึ่งแทร็กจากเซเลน่าโกเมสและเอริเก้อิกราเซียสนะครับผม Love the way I love you ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นวนวายจากมายาราบนะครับแล้วก็เซ็กสกีนะแล้วก็สาธุจากเอเชียเซเว่นนั่นเองช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did you know กันนะครับมาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันดีกว่ามาดูนะฮะว่าใครเนี่ยเข้าขายเป็นขวัญใจมิจฉาชีพบ้างนะครับเราเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะมาติดตามกันครับ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know Did you know
0: ยุคนี้เนี่ยต้องระวังมิจฉาชีพให้มากจริงๆนะครับมาแบบหลากหลายสถานการณ์มาแบบหลากหลายช่องทางหลากหลายเหตุการณ์จริงๆนะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าวันนี้นะครับสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกลุ่มคนที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจมิจฉาชีพนะแบบนอนมาเลยนะครับตกเป็นเหยื่อบ่อยที่สุดสูญเงินเยอะที่สุดนะครับคือกลุ่มไหนนะฮะมาดูกันเขาบอกว่ากลุ่มผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงอายุ 30-44 ปีเนี่ยครองสถิติยอดฮิตในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสูงถึง 60% เลยนะครับของคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมดครับงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขามีจิตวิทยาชั้นยอดในการเลือกเหยื่อนะครับโดยกลลวงยอดฮิตที่มักจะเจาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษเนี่ยก็คือหลอกให้รักแล้วจากไปอันแรกเลยนะครับใช้โปรไฟล์หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีทักมาตีสนิทมาจีบนะครับแล้วก็พอตายใจเนี่ยก็ชวนลงทุนนะฮะแล้วก็แก๊ง call center เนี่ยอันที่2สถานการณ์ที่2เนี่ยมักจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขู่เรื่องคดีความภาษีหรือพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินไปเคลียร์นะครับอันต่อมาเลยหลอกขายของออนไลน์และช้อปปิ้งทิปนะครับเห็นของลดราคาหรือของหายากนะฮะต้องรีบกดสั่งสุดท้ายเนี่ยปิดเพจนี้หายไปนะส่วนใหญ่ผมจะช้อปกับแอปช้อปปิ้งนะอย่างเช่นพวก Shopee Lazada หรืออะไรเงี้ยอย่างแอปพวกนี้เวลาเราซื้อเนี่ยเงินมันจะไปอยู่ที่แอปพลิเคชันนั้นนะครับแล้วก็พอเราได้ของเราโอเคแล้วกดรับแล้วเงินถึงจะไปที่ร้านนะครับหรือบางทีเนี่ยพอเงินไปที่ร้านแล้วถ้าเกิดเราไม่โอเคเนี่ยเราก็ยังสามารถรีฟันเงินคืนได้คืนสินค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อทางเพจทาง IG ทางอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าอันนี้เราคุยตรงกับร้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านก็ดีไปนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมิจฉาชีพปุ๊บเนี่ยนะก็อาจจะซวยนะฮะสาเหตุหลักที่ทำให้คนกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป้าอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นวัยที่มีกำลังซื้อมีเงินเก็บในบัญชีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงพอเจอเรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องความรู้สึกเข้ามาสะกิดใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับต้องจำไว้เลยนะครับตั้งคติประจำใจไว้เลยว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอย่ารีบโอนนะครับมีเบอร์แปลกโทรมาให้สะกิดใจนะให้ตั้งสติแล้วโทรปรึกษาสายด่วน1441ไว้ก่อนนะฮะปรึกษาสายด่วน1441ไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับอ่ะนะคุณเป็นขวัญใจมิจฉาชีพอยู่หรือเปล่านะสำรวจตัวเองกันด้วยดูด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคุยกับสายแปลกๆอะไรอยู่หรือเปล่านะ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know

เช็คลิสต์จากบิลกินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอบคุณที่เลือกฉานโจอี้ภูวสิทธิ์กำลังจากนนทนนนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับอยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับเดือนนี้เขาฉลอง71ปียามาฮ่ากันอยู่นะสำหรับที่ CS Motorbike นะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะเขามีเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายฝนตกบ่อยนะฮะบางทีถนนลื่นนะฮะบางทีเราไม่ควรปล่อยให้รถของเราเนี่ยพังกลางสายฝนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนำรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคันเก่งของคุณเนี่ยมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ฟรีเลยนะครับเขาจัดให้นะสำหรับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการที่ CSมอเตอร์ไบค์เลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นแรงแซงพายุคือลดค่าอะไหล่แท้มาตรฐานยามาฮ่า 10% ทุกรายการนะครับย้ำนะเขาลดทุกชิ้นทุกรายการเลย 10% นะฮะตรวจสภาพรถฟรี15รายการสำคัญแล้วก็ลดอะไหล่ยามาฮ่า 10% ทุกรายการเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะถึง30กันยายนนี้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองคิวด่วนเลยนะครับCS Motorbike สาขาวิชิตสงครามในใกล้ตลาดช้ำฉาครับเบอร์โทร0821966166 0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในนะครับใกล้ๆโกสรีวัดเทพนะฮะเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือทักแชทจองคิวก็ได้นะครับทาง Facebook หรือ LINE นะที่ @CS1Yamaha นะครับพิมพ์@CS เลข1แล้วก็ Yamaha ได้เลยครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/9E
11: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
13: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
12: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล
13: ้และใกล
12: ้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: กันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ไลน์ทิม 9.5 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับนี่คือ2เพลงเลยครับที่ขอมาทางไลน์905 FM คนสุดท้ายจากอัศนีวสันต์นะครับแล้วก็พอแล้วหัวใจรักเธอมีแต่น้ำตานะครับเป็นแบบเพลงแบบ Gen AI นะก็เปิดให้แล้วทั้ง2เพลงเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาบอกกันต่อได้เลยนะครับ ID Line 905 FM ครับ
1: Morning Delight
0: อย่าลืมนะครับเหลือเวลาแค่ครึ่งเดือนแล้วนะสำหรับโปรดีๆจากวาเลนคลินิกนะครับจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยเลยนะวาเลนคลินิกที่ถนนขวางนั่นเองนะครับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยโปรสำหรับเดือนกันยายนนี้ครับโปรแกรมโบท็อกซ์นะเป็น MB Tox 200ยูนิตนะหารกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ200ยูนิตเนี่ย8,999 หรือซื้อไว้ใช้คนเดียวก็ได้นะเก็บไว้หรือว่าจะหารกับเพื่อนก็คนละร้อยอยู่นะตกคนละ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมวิตาแรนครับงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุคส์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิวด้วยนะครับ 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับที่วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะอย่างตรงจุดนะครับดูแลให้ผมเนี่ยดูหนาดูมีวอลลุ่มมากขึ้นครับแค่ครั้งละ8,900 บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นคอร์สก็คุ้มกว่านะ5ครั้งเนี่ยแค่ 37,500 บาทนะซื้อเป็นคอร์ส5ครั้ง 37,500 บาทก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Valen Clinic คลินิกความงามภูเก็ตเลย Search VALEN CLINIC Valen Clinic แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตได้เลยนะครับ

0: อีกหน่อยเธอคงเข้าใจในเวอร์ชันของว่าและ no one else นะครับจบแบบนี้ก็ดีจากกวินดีแล้วก็คะนึงนิดนะครับจากปรางทิพย์นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามสำหรับช่วง Did You Know กันนะครับมีข้อความส่งมาไหมอ่ะส่งมาได้นะครับ ID Line 905 FM อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงออกเอาราวครับ
1: ไปคนเดียว

0: ทริปปินจากเจ้านายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น The Making of La Tura นะครับจาก Shakira นั่นเองนะอ่ะช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วง905 All Around พาไปเที่ยวกันเหมือนเดิมครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905ออาราวันนี้พาทุกคนไปที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับวัดดังที่เขาบอกว่าไม่ได้มีดีแค่สายหมู่นะครับถ้ามีโอกาสไปแถวนั้นไปที่สมุทรสงครามนะครับอยากให้ไปที่วัดจุฬามณีด้วยนะครับที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่เขาบอกว่าใครที่อยากจะไปสักการะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ไปได้แล้วก็ที่นี่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับแต่ว่านอกจากการขอพรแล้วเขาบอกว่าวัดจุฬามณีเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวของชุมชนและพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับพื้นที่อัมพวาอย่างยาวนานเลยนะครับสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเนี่ยก็ท้าวเวสสุวรรณนะเป็นจุดที่ผู้คนหลายคนผู้คนมากมายเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรกันต่างๆนะเรื่องการงานเรื่องโชคลาภนะครับบางคนก็อาจจะอยากแค่ไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธานะครับสำหรับที่นี่นะฮะนอกจากมีท้าวเวสสุวรรณแล้วเนี่ยอยากให้เดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนริมน้ำของสมุทรสงครามอยู่ในตัววัดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณคลองจุฬามณีครับ อยู่ในพื้นที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่เป็นจังหวัดที่คือสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมานานนะครับมีบ้านเรือสวนผลไม้วัดแล้วก็ตลาดเนี่ยนะครับอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็วัดจุฬามณีเนี่ยนะฮะยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของแวดวงพระเครื่องแล้วก็ผู้ศรัทธาหลวงพ่อเนื่องโกวิโธด้วยนะครับอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางเลยนะครับท่านมีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วัตถุมงคลแล้วก็เป็นพระสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีด้วยครับใครที่อยากจะไปกราบนะฮะก็สามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: มีข้อความส่งมาอุตสาสางนะครับอุตสาสางนี้มีคนขอมาทุกวันจริงๆนะฮะก็น่าจะติดใจกันแหละนะน่าจะติดใจเพลงนี้กันนะอุตสาสางเมื่อวานเปิดออริจินอลแล้ววันนี้เปิด4เวอร์ชัน4โพดำแล้วกันนะครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับกับไม่ได้ไปไม่ถึงนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอกาละครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้นะครับยังไงขอบคุณกันด้วยนะที่ขอเพลงกันเข้ามานะ

ลับมาได้ไปไม่ถึงนะฮะเป็นแบบโซพ็อปเวอร์ชันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกาลครั้งหนึ่งครับจากปรางทิพย์แล้วก็อุตสาสางจากสีโพดำฮะเป็น3เพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM นะฮะช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยกับเรื่องของการกำจัดปลวกนะครับไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยมืออาชีพในเรื่องของการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆในประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วฮะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงนะครับคือจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะฮะต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยนะครับเบอร์นี้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีครับเบอร์โทรศัพท์076263404 076263404แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวและแฮชแท็กใน X กันช่วงหน้านะครับ

New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาท Mini Marathon 10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
5: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
5: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
6: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
7: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
8: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Music
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: Please จากอะตอมชนกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงครึ่งเดียวมินตราอินทิราและก้อยอรัชพร
1: Morning Delight
0: เป็นยังไงกันบ้างครับอยากฟังเพลงช้าๆซึ้งๆเพลงจังหวะกลางๆหรือว่าเพลงสนุกๆนะครับก็ส่งมาบอกกันได้เลย ID Line 905 FM นะครับสำหรับในช่วงนี้อยู่กับนภชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรม Onda Pro ครับนวัตกรรมสลายไขมันเฉพาะจุดพร้อมกระชับผิวในขั้นตอนเดียวเลยลดไขมันดื้อลดเซลลูไลท์แล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะครับกับเทคโนโลยีไมโครเวฟความถี่สูงจากอิตาลีลดไขมันเฉพาะจุดกระชับผิวไม่หย่อนคล้อยเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลเรื่องสัดส่วนและความเรียบเนียนของผิวดูแลโดยแพทย์พร้อมประเมินเฉพาะบุคคลทุกเคสเพราะการลดไขมันที่ดีไม่ใช่แค่เล็กลงแต่ต้องกระชับและสมส่วนอย่างเป็นธรรมชาติครับที่นภชาคลินิกนี้เขามีเครื่องมือเยอะเลยนะบางทีแต่ละเคสเนี่ยคุณหมอก็จะดูแลพิจารณาว่าเอ๊ะใช้เครื่องมือไหนที่จะเหมาะกับปัญหาที่คุณเจอที่สุดแก้ไขได้ดีที่สุดตอบโจทย์ที่สุดนะครับยังไงก็ให้ทีมแพทย์จากนภชาคลินิกเนี่ยดูแลได้เลยนะครับนัดคิวก่อนได้นะครับ ID line @naphacha_clinicครับแอดแล้วก็นภัชชา NAPATCHAR ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองนะครับนภัชชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณเจอกันได้เลยที่ถนนแม่หลวนคลินิกใหม่ให้บริการแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลย

Blackpink นะครับชาย Like Me นะอ่ะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามสำหรับประเด็นข่าวใน X กันนะเดี๋ยวมาดูแฮชแท็กที่ติดเทรนด์กันครับ

0: อดใจไม่ไหวนะครับในเวอร์ชัน U2 Rock นะแล้วก็ก่อนนั้นๆถ้าเธอจะไปครับโดมจะรู้ว่าแพรคณิตกุลแล้วก็รักฉันหรือเปล่าจะเคลียร์นั่นเองนะครับ
1: Hit the train on X. Hit the train on X.
0: เอาล่ะนะฮะสำหรับแฮชแท็กที่ติดเทรนด์วันนี้นะครับก็นำเสนอแฮชแท็กนี้เลยแล้วกันนะครับสั่งฟ้องสวนะแฮชแท็กสั่งฟ้องสวนะครับมาดูโพสต์นี้กันเขาบอกว่าเผื่อใครไม่ได้ตามเรื่องหัวสวมาสรุปให้ฟังนะครับอันดับแรกอยากให้ทุกคนเข้าใจความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญปี60ก่อนอันนี้เป็นคนโพสต์เขาโพสต์แบบนี้นะแล้วถูกรีโพสต์แบบเป็นหมื่นรีโพสต์เลยนะเขาบอกว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนนะเกิดจากการเลือกกันเองต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ปกตินะทีนี้เนี่ยเรามีสว250คนมาจากยุคลุงตู่พอครบวาระในปี67ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสวชุดใหม่200คนตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ60ประชาชนไม่ได้เลือกสวโดยตรงคนที่จะเป็นสวต้องสมัครเป็น1ใน20กลุ่มอาชีพแล้วผู้สมัครเลือกกันเองไล่ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศจนเหลือกลุ่มละ10คนรวม200คนปัญหาคือระบบนี้จะเหมือนเกมที่คนเล่นเป็นคนโหวตกันเองคือเป็นวงจรเลยจัดตั้งคนสมัครบวกวางแผนบวกทำโพยโหวตเป็นบล็อกตามแผนล่วงหน้าอันนี้มีคนโพสต์แบบนี้นะครับอ่ะจริงๆยาวนะผมขอสรุปแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าทางแรกเนี่ยกกต.เนี่ยดูว่าการเลือกสว.สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าทุจริตกกต.สามารถส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์หรือผลการเลือกตั้งได้ส่วนทางที่2คือ DSI ดูเรื่องอาญาที่หนักขึ้นเช่นข้อกล่าวหาเรื่องอ้างยี่ฟอกเงินโดย DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษในเดือนมีนาคมปี2568ปีที่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยกกต.ก็ตั้งคณะสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชุดที่26แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยร่วมทำงานเขาก็พยายามสอบพยานนะครับเขาสอบพยานมากกว่า700ปากตรวจเอกสารและหลักฐานต่างๆแล้วสรุปว่ามีมูลกับผู้ถูกกล่าวหา229คนแบ่งเป็นสว.ปัจจุบันเนี่ย138คนแล้วก็อีก91คนเป็นกลุ่มสว.กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ตรงนี้มีมูลนะแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้ทุกคนงงขึ้นมาอีกครั้งเพราะหลังชุดที่26บอกว่ามีมูลควรส่งศาลกลับมีคณะอีกชุดหนึ่งของกกต.คืออนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เข้ามาดูและลงมติ5-2ว่าไม่มีมูลให้ยกคำร้องทั้งหมด229คนเท่ากับคณะ1ดูหลักฐานแล้วบอกไปต่อแต่อีกคณะ1บอกว่าจบตรงนี้อะไรตรงข้ามกันได้ขนาดนี้นะคนที่สิ่งที่ผู้คนงงนะฮะเพราะงั้นช่วงนี้จะเห็นไอลอพรรคประชาชนอดีตกกต.และภาคประชาชนเนี่ยออกมากดดันกกต.ก็เพราะถ้ากกต.ชุดใหญ่ยกคำร้องเรื่องในส่วนคดีเลือกตั้งก็จะไม่ถูกส่งไปให้ศาลฎีกาพิจารณาบางคนอาจจะมองว่าเบื่อการเมืองละอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่คนเหล่านี้นี่แหละที่เป็นผู้ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นได้เช่นเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในน้ำฝุ่น PM 2.5 data center ไม่ต้องทำ EIA ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับการปล่อยให้จีนเข้ามาค้าแข่งกับคนไทยทำได้ยังไงสิ่งเหล่านี้แก้ไขด้วยการออกกฎหมายและแก้กฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะนะแล้วยังไงต่อนะฮะอย่างโพสต์นี้เนี่ยเขาเอาคำพูดของไอ้รัชนกสีนอกพรรคประชาชนเนี่ยมาโพสต์นะบอกว่าถ้าฉันเป็นหนึ่งในสว.สีน้ำเงินที่โดนกกต.สั่งฟ้องฉันจะแชร์ให้ยับก็ตอนรวมหัวโกงก็โกงมาด้วยกันแล้วทำไมวันนี้พวกตัวการใหญ่รอดหมดแต่ฉันไม่รอดถ้าต้องติดคุกก็อย่าไปเงาๆหากคนใดคนหนึ่งต้องลงนรกก็อย่าลืมลากที่เหลือลงไปด้วยนะครับอนุทินรอดนะครับกกต.สั่งไม่ฟ้องนะครับกกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว77คนจากทั้งหมด229คนและกรรมการบริหารพรรคสีน้ำเงินรอดทั้งหมดรวมถึงอนุทินด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่หลายคนติดตามนะรวมเป็นข่าวที่หลายคนติดตามนะโอ้อันนี้ถูกรีโพสต์ถึง 29,000 รีโพสต์เลยนะครับ โพสต์นี้บอกว่าตึกสตง.ถล่มประกันสังคมจีนเทาอิสราเอล SME เติบโตยากปลาหมอคางดำสารเคมีน้ำเน่าที่ระยองสระบุรีการขนส่งแย่ไม่มีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีการเมืองโกงกินจบสักทีได้ไหมสั่งฟ้องสว.นะครับโอ้ถูกรีโพสต์ 29,000 รีโพสต์อ่ะนะฮะโตไปไม่โกงนะสอนเด็กว่าโตไปไม่โกงพวกพี่แก่จะลงโลงยังโกงให้เด็กดูอ่ะประมาณนี้นะลองไปตามกันต่อได้กับแฮชแท็กนี้นะครับแฮชแท็กสั่งฟ้องสว.ครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

ดีเกินไปเอจิรากรซิลและอินดิโก้นะครับแฮปปี้อัลจากเลดี้ปรางนั่นเองนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยมาม่านะครับใครหิวตอนนี้เนี่ยของดีเมืองนนกับคุณนนทนนมาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันเลยมาม่า2รสใหม่นะคุณภาพพร้อมคุณธรรมมาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านค้าใกล้บ้านเลยนะครับใครชอบแบบซดซุปนะครับต้องซองน้ำเงินเลยนะกับมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจครับบ้านไหนชอบรสจัดนะครับต้องซองม่วงเลยนะครับมาม่าแบบแห้งรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนะครับบอกเลยคุณภาพมาได้แล้วที่เหลือคุณธรรมนะก็คือซื้อกลับไปทำที่บ้านเลยมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7 บาทเท่านั้นครับ

0: หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ8โมงถึง11โมงเหมือนเดิมขอบคุณทุกข้อความที่ขอเพลงกันด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามดีเจพิเชษฐ์ดีเจโบกี้นะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันได้ต่อเลยนะวันนี้ปันลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by Bee Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ Bee Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: Bee Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลทพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5 โมงเย็นถึง 5 ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5 โมงเย็นถึง 5 ทุ่ม Social Saturday โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนพอเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ Over the Sea เราจะพาคุณข้ามทวีปไปเที่ยวฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นบ้านเมืองที่สวยงามราวดังกับเทพนิยายประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ทวีปยุโรปกลางโดยมีพรมแดนติดกับเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียและลิเทนสไตน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีพื้นที่มากกว่า 70% เป็นภูเขาคือเทือกเขาเอลบ้านเรือนมักอยู่บนเชิงเขาที่มีบรรยากาศสวยงามการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเด่นด้านการโรงแรมภูมิอากาศของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ราบสูงตอนเหนืออากาศเย็นสดชื่นเพราะล้อมรอบด้วยเทือกเขาตอนใต้ของเทือกเขาเอลอากาศอบอุ่นสบายเพราะอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันการเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพออยู่เสมอเมื่อเดินทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากที่สุดในโลกค่าใช้จ่าย1วันจะตกอยู่ราวๆ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนจ่ายอาหารมื้อละประมาณ 500 ถึง 1,000 บาทต่อมื้อค่าที่พักก็โหดพอกันเลยล่ะค่ะถ้าซีเรียสเรื่องงบประมาณแนะนำให้พักเกสต์เฮาส์หรือโฮเทลราคาก็จะเบาหน่อยนะคะแต่คุณภาพก็คับจอไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่นี่ด้วยตัวเองก็คงจะต้องเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายให้ละเอียดกันหน่อยละค่ะตอนหน้าเรายังคงเดินทางและมาทำความรู้จักประเทศนี้กันต่อใน Beautiful Switzerland นะคะ
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวัน
7: รับแม่ฟ้าธราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ขึ้น 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ line ID @ณัฐชา_clinic
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
0: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9A
11: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
12: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
11: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝัน
13: ส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
15: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Light 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: สวัสดีสวัสดีวันอังคารนะครับคุณฟังครับอังคารที่15กันยายนนะครับเผลอแป๊บเดียวอีกแล้วครับเข้าสู่กลางเดือนกันยายนนะครับเดือนที่มีความร้อนแรงในเรื่องการเมืองนะครับและอาจจะมีบทสรุปทางเรื่องการเมืองให้เราได้เห็นก็เป็นได้แล้วก็สรุปเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าจะไปต่ออีกเดือนถึง2เดือนที่ท่านนายกอนุทินได้พูดหรือไม่อย่างไรกับงบประมาณที่เหลืออยู่ประมาณ 4-50 ล้านเงินงบประมาณตัวนี้ก็นะครับถ้าตกลงโอเคว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง4เดือนที่ผ่านมาได้ก็อาจจะเติมต่อให้อีก2เดือนมันก็จะไปต่อได้นะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับในเรื่องนี้ฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆเงินเล็กน้อยมันอาจจะมีค่าสำหรับคนที่แย่หนักๆในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็เราคนไทยก็ต้องจับมือแล้วก็จุงมือกันต่อไปครับ Delight 905 FM ยังอยู่กับพิเชษนะฮะเริ่มต้นสตาร์ทกันครับเที่ยงจนถึงบ่าย 3:00 น. See that girl? There's just something about her. I just

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องราวของลิซ่ามาฝากในวันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่อง Always ลาลิซ่าเนี่ยนะครับจะเข้าฉายทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ในวันที่12ตุลาคมเดือนนี้เดือนกันยาเดือนหน้านี้ครับเดือนหน้าอีกประมาณเกือบ1เดือนครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็จะได้ดูหนังชีวประวัติที่สร้างโดยฮอลลีวูดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ล่าสุดเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกเอาไปฉายก่อนในรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตนะครับพอภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกฉายออกไปครับบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็คนที่ไปดูที่จะจำกัดสิทธิเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นแหละนะครับที่จะได้ไปดูโดยเฉพาะสื่อมวลชนนี่ก็ได้ไปดูอยู่แล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องราวในภาพยนตร์ชีวประวัติ Always ลาลิซ่าของลิซ่าเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูกฉายในรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตมีอยู่ตอนหนึ่งที่ลิซ่าออกมาเปิดเผยความลับเมื่อตอนที่เธอมีจุดเริ่มต้นกับค่ายเพลง YG Entertainment นะครับลิซ่าบอกว่าในช่วงที่อยู่ใต้สังกัดเดิมในนาม Blackpink ทั้ง4คนเนี่ยชีวิตของลิซ่านี่ถูกคือแบบถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกกระเบียดนิ้วเลยครับทั้งเรื่องการเดินทางไปพบเพื่อนหรือการเที่ยวคลับซึ่งไม่ให้เที่ยวเลยนะครับลิซ่าบอกว่าอยู่เกาหลีใต้มาตั้งนานมีโอกาสไปเที่ยวคลับเมื่อตอนอายุ25ปีคือนอกนั้นไม่เคยได้ไปเพราะว่าทางค่ายไม่อนุญาตให้ไปและนอกจากนี้นะครับความสามารถในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยลิซ่าถูกกดทับครับถูกกดทับโดยเมนเทอร์หรือว่าผู้ที่ดูแลในการทำงานสั่งให้เธอมุ่งเน้นแค่การแรปคือไม่ให้ลิซ่าเน้นในการร้องแต่ว่าให้เน้นในการแรปเราจึงจะเห็นได้ว่าลิซ่าจะมีความสามารถในการแรปที่ไม่ธรรมดานี่คือส่วนหนึ่งจากการที่ทางต้นสังกัดให้ลิซ่าฝึกแรปให้เจ๋งที่สุดการร้องเอาไว้อีกอย่างนึงนะฮะและเคยถูกสั่งให้อัดคลิปประเมินใหม่ทั้งหมดเพียงเพราะเธอเลือกที่จะร้องเพลงแต่ไม่ร้องแรปนะครับพอลิซ่าร้องเพลงเขาบอกเอาใหม่เพราะว่าเขาต้องการจะให้ลิซ่าเป็นแรปเปอร์นะครับเหตุการณ์นี้ทำลายความมั่นใจในการร้องเพลงของลิซ่ามาหลายปีคือลิซ่าก็อยากจะร้องเพลงไม่ใช่ร้องแรปอย่างเดียวแต่ว่าทางค่ายดูเหมือนว่าจะชูเรื่องการร้องแรปให้กับลิซ่าโดยไม่ชูเรื่องการร้องเพลงนะฮะแล้วต้องใช้เวลาพักนะครับต้องใช้เวลาพักงานถึง1ปีครับเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจกลับมาคือลิซ่าบอกว่าเธอขาดความมั่นใจในการร้องเพลงการร้องเพลงก็คือการร้องเพลงที่ไม่ใช่ร้องแรปน่ะร้องแรปก็คือเนี่ยนายสวัสดีค่ะที่เราได้ยินล่าสุดนั่นแหละคือการร้องแรปที่มันโดดเด่นมากคือถ้ามองผลดีมันก็ทำให้ลิซ่าโดดเด่นในเรื่องการร้องแรปมากๆในส่วนการร้องเพลงเนี่ยลิซ่ามีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยเพราะถูกกดทับความสามารถในการร้องเพลงไม่ได้ฝึกปือในการร้องเพลงจริงๆสักเท่าไหร่ได้ร้องแต่แรปนี่คือสิ่งที่ลิซ่าออกมาเปิดเผยส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์ชีวประวัติ Always ลาลิซ่านะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่ลิซ่าก็ถูกข้อจำกัดคือเรื่องของความรักในวงการเคป๊อปครับที่ทำให้ความสัมพันธ์ในวัยรุ่นหลายครั้งต้องปิดบังหรือจบลงด้วยความกลัวพูดง่ายคือลิซ่าก็เหมือนจะมีความรักในเกาหลีใต้นั่นแหละระหว่างที่เป็นแบ็คพิงค์อยู่แต่ทางค่ายคือกดทับแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องนี้เลยถึงมีก็ต้องเป็นความลับที่สุดและพอลิซ่าหลุดจากค่าย YG เธอก็ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักทั้งหมดผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า Dream ใน After Ego นะฮะส่วนประเด็นดราม่าเรื่องอื่นๆนะครับก็ถูก YG กีดกันมากมายในช่วงที่ลิซ่าจะออกมาแถลงการในค่ายเพลงของเธอคือค่ายเพลง L Loud เนี่ยนะครับ YG กีดกันไม่ออกมาแถลงการเพราะมันกระทบต่อค่าย YG เต็มๆนี่คือความอึดอัดใจนะครับความอึดอัดใจที่ลิซ่าออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อึดอัดเธอคงรู้สึกว่าอึดอัดจริงๆอ่ะและไม่ใช่เพียงแค่ลิซ่าที่อึดอัดในการทำงานกับ YG ที่ถูกกดทับหลายๆเรื่องเนี่ยสมาชิกทุกคนก็อึดอัดมิ

อาจจะใกล้ปิดตำนานแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่มีการออกมาประกาศการแยกตัวอย่างเป็นถาวรของแบล็คพิงค์มันต้องมีอะไรบางอย่างครับผมเชื่อว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นสัญญาลับหรือสัญญาปลดล็อกแบล็คพิงค์อะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่ลิซ่าออกมาจาก YG ครับสังเกตไหมลิซ่านี่เฉิดฉายมากโดดเด่นพูดง่ายคือโดดเด่นกว่าทุกคนน่ะในวงในทั้ง4คนน่ะเธอโดดเด่นมากคือเหมือนว่าลิซ่ามีความเก็บกดความรู้สึกต่างๆที่ถูกกดทับเอาไว้จากค่ายเดิมเหมือนว่าปิดบังความสามารถมากมายที่ลิซ่านั้นมีนะครับแต่ค่ายเพลงก็กดทับความสามารถของเธอเอาไว้จนทําให้เธอมีความรู้สึกว่านี่ถึงเวลาที่ฉันจะเป็นอิสระและสวัสดีชาวโลกทุกคนค่ะ

เป็กผลิตโชคนะครับนี่คือ I've Got You เมื่อวานนี้ผมรายงานชาร์ตเพลงในยุโรปนะครับ UK ชาร์ตไปเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับ Billboard ชาร์ตมาดูซิว่าเพลง Country ของ Ella Langley จะยังคงยืนหนึ่งต่อไปหรือไม่สักครู่หนึ่งในช่วง Delight Recommend นะครับ

0: Delight 905 FM
1: Delight recommended Delight recommended
2: คุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วง Delight recommend นะครับเมื่อวานนี้นะฮะผมได้รายงานชาร์ตเพลงในยุโรปคือ UK ชาร์ตไปเรียบร้อยผลปรากฏว่าเพลงของเอลล่าแลงลี่คือเพลงคูซินเท็กซัสเนี่ยที่ขึ้นไปแทนที่เพลง Rain Me In เนี่ยนะครับที่ครองความเป็นคันทรียุโรปอย่างยาวนานแต่ว่าเอลล่าแลงลี่ก็ทำได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นที่ขึ้นสู่อันดับ1ของฝั่งยุโรปคือ UK ชาร์ตแล้วก็งานของเซน่าสไปโรนะครับขึ้นไปแทนที่อันดับ1ในบ้านตัวเองไปเรียบร้อยบ้านใครบ้านมันครับยุโรปแต่พอมาดูฝั่งบ้านตัวเองครับเอลล่าแลงลี่ยังคงทำได้ดีนะครับสำหรับเพลงคูซินเท็กซัสก็ยังคงยืนหนึ่งในอันดับหนึ่งต่อไปเป็นสัปดาห์ที่น่าจะเป็น21นะครับสัปดาห์ที่21ในบ้านตัวเองซึ่งแน่นอนครับแหล่งคันทรีหรือว่าตลาดเพลงคันทรีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นต้นกำเนิดของแนวเพลงคันทรีก็คืออเมริกาและตอนนี้เอลล่าแลงลี่ก็กลายเป็นเจ้าแม่แห่งคันทรีไปเรียบร้อยเชื่อว่ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดในปีนี้นะครับต้องมีรางวัลใดรางวัลหนึ่งหรืออาจจะหลายรางวัลสำหรับผู้หญิงคนนี้ครับเอลล่าแลงลี่เพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเอลล่าแลงลี่ศิลปินสาวชาวอเมริกันที่ทำเพลงในแนวคันทรีมาอย่างยาวนานและเธอยังคงยืนหนึ่งด้วยเพลงคูซินเท็กซัสต่อไปครับ
0: Delight 905 FM
1: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
8: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
7: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่องสบาย
7: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
14: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand วันนี้พบกับพี่นาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านลงใต้ไปยังดินแดนแห่งพระธาตุเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับประเพณีอันทรงคุณค่าอย่างประเพณีให้ทานไฟค่ะการให้ทานไฟเป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ประเพณีการให้ทานไฟนี้อาจจะไม่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักของผู้คนที่ไม่สันทัดกับประเพณีทางถิ่นใต้โดยการให้ทานไฟนี้เป็นการถวายอาหารร้อนๆแก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาต้องการทำบุญให้แก่พระภิกษุสามเณรโดยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัดเพราะเมื่ออากาศหนาวเย็นไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตได้จึงกลายเป็นประเพณีให้ทานไฟในปัจจุบันค่ะ ประวัติความเป็นมาของประเพณีนี้มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องโกศียเศรษฐีผู้มีความประณีมีเรื่องเล่าว่าในเมืองราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกศียะมีทรัพย์สิน80โกฏิแต่เป็นคนประณีไม่ให้ทานไม่บริจาคไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใดเลยแม้แต่ภรรยาและบุตรของตนต่อมาเศรษฐีต้องการกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาไปแอบทำขนมบนปราสาทเพราะเกรงว่าผู้อื่นจะรู้ด้วยความนี้ได้ทราบถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะโปรดเศรษฐีให้มีใจน้อมไปในการบริจาคทานจึงได้มอบหมายพระโมคคัลลานเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายไปโปรดโกศียะเศรษฐีผู้มีความประณีคนนี้เมื่อพระเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ทรมานเศรษฐีด้วยวิธีการต่างๆจนเศรษฐีคลายความพยศได้ถวายขนมเบื้องแก่พระเถระเพราะกลัวไฟจะไหม้ปราสาทของตนค่ะประเพณีการให้ทานไฟนิยมประกอบพิธีกรรมในเดือนอ้ายหรือเดือนยี่ของทุกปีประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่อากาศหนาวเย็นในภาคใต้นั่นเองค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะยังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและความงดงามของประเทศไทยและยังคงอยู่กันที่ภาคใต้ค่ะจะเป็นจังหวัดไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
12: ฐ์905 FM

0: องยอมรับว่าการ cover เพลงนี้ของ Dinofin โดย The Parkinson สุดยอดจริงๆครับ
1: 905 FM Music by the Sea
0: สำหรับเพลงที่จบไปเมื่อครู่นี้คือแม่ฟังทีไรนี่คือขนลุกครับนะฮะคือด้วยน้ำเสียงด้วยการร้องในแนวโซผสมกับบลูเนี่ยทำให้แบบโอ้โหการ The Parkinson นี่คือขั้นเทพเลยครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะฮะกลับเข้ามาครับคุณฟังครับดีไลท์905 FM ยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับและแน่นอนครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะพอดีนะฮะเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างก็อย่างน้อยก็มีความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำแอบแฝงมานิดๆหน่อยๆทางอากาศทำให้เราได้พอไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพอดีผมเห็นข่าวนี้เข้าครับคุณฟังครับเรื่องของการเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ตอนนี้แชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลโอ้โหฟอร์มขั้นเทพครับรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งของตารางและแมนยูนี่ถูกจับตามองอย่างมากครับเพราะว่าหลังจากที่ไมเคิลคาริกอดีตนักเตะที่เป็นตำนานของแมนยูเข้ามาคุมทีมแล้วก็ทำผลงานในฤดูกาลที่แล้วได้ดีมากด้วยการพาทีมคว้าอันดับ3แล้วก็ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบหลายปีนะครับส่งผลให้ถูกจับตามองว่าไมเคิลคาริกเนี่ยจะเหมือนกับตอนที่โอเลกุนัสโซชาทำลักษณะคล้ายกันคือทำผลงานได้ดีแล้วพอเซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผลงานจะตกหรือเปล่าหลายคนกังวลแบบนั้นตอนนี้มันเริ่มจะเป็นแบบนั้นแล้วไมเคิลคาริกเปิดตัวกับแมนยูในฤดูกาลใหม่ผลงานไม่สู้ดีนักล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ในขณะที่แมนซิตี้มีตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับคือเหลือผู้เล่นเพียง10คนอ่ะแมนซิตี้แต่กลับกลายเป็นว่าแมนซิตี้กลับชนะแมนยูในบ้านตัวเองในบ้านของแมนยูอ่ะคิดดูสิฮะมันก็เลยทำให้เอาละสงสัยสิ่งที่หลายคนกังวลจะกลับมาวนเดิมๆอีกแล้วว่าแมนยูเนี่ยพอเซ็นสัญญากับกุนซือคนเก่าที่เป็นตำนานแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีซึ่งอย่าพึ่งสรุปครับแต่ผลปรากฏว่าออปต้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติฟุตบอลซึ่งเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เอาระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลว่าฤดูกาลนี้ถ้าจบแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะได้คะแนนแค่55คะแนนแล้วก็จะมีอันดับดีที่สุดในสัปดาห์นี้เพียงแค่อันดับที่6ว่าไปอย่างนั้นผมว่าไม่จริงอ่ะคอยดูนะผมว่าไม่จริงคือมันเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็ไมเคิลคาริกเขาเพิ่งจะมีการปรับทัพซื้อตัวนักเตะใหม่มาอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางผมบอกก่อนผมออกตัวมาหลายครั้งแล้วครับผมไม่ได้เป็นแฟนแมนยูไม่ได้เป็นแฟนหงส์แดงแฟนใครทั้งสิ้นดูเฉยๆเห็นว่าทีมไหนอะไรยังไงอยากจะเชียร์ในแง่มุมไหนก็เชียร์ไปตามนั้นแหละแค่ดูว่าดูกันยาวๆนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าฤดูกาลนี้แมนยูยังไงก็ไม่ถึงอันดับ4ของตารางมันต้องมีอะไรอีกครับรวมถึงทุกทีมด้วยนะครับแม้กระทั่งอาร์เซนอลที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นดีก็ไม่แน่ครับว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าเพิ่งจะแข่งกันไม่กี่นัดนะครับใครที่ชอบดูฟุตบอลคงจะสนุกสนานต่อไปกับพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับ
2: To what about two people learning to release someone who's become a ghost in their life Some love leaves you broken But maybe breaking is how you learn to rebuild

คุณผู้ฟังครับในเบรกนี้นะครับยังคงมีออโต้คลิกอยู่กับเรานะครับปัญหาเรื่องรถยนต์ทุกกรณีนะครับออโต้คลิกจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าเฮ้ยรถเรามันแปลกจากที่เคยขับอยู่ทุกวันวันนี้มันแปลกๆเดี๋ยวมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับขับไปมีอาการสะดุดหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอาการของรถยนต์ของคุณนะครับวันนี้ที่ออโต้คลิกเขามีบริการเช็คละเอียดเช็คอย่างละเอียดว่าเกิดปัญหาอะไร

ขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นการเช็คให้ฟรีด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขให้คุณทันทีแถมยังมีโปรโมชั่นมากมายเหลือเกินในการรองรับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าของคุณในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับออโตคลิกพร้อมดูแลรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกคันทุกสภาพรถได้หมดนะครับเพียงแค่ตรงเข้ามาตรวจเช็คแล้วก็ใช้บริการปรึกษาได้ทุกอย่างครับนะฮะคือไม่มีกักแบบว่ารักษาอาการรถเหมือนรักษาอาการคนไข้แล้วก็ให้มาเรื่อยๆไม่มีครับนะฮะทั้ง3สาขาสาขาแรกที่เคยเกิดขึ้นก่อนนะครับคือสาขาอยู่ในปั๊มคาลเทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่นั่นคือสาขาแรกเลยที่เปิดในภูเก็ตเมื่อสักกี่ปีที่แล้วอ่ะหลายปีละ4-5ปีเป็นอย่างต่ำและสาขา2ถัดมาคือสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะฮะรวมถึงสาขาล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดเมื่อไม่นานมากสักปี2ปีได้ครับอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตอง3สาขานี้พร้อมซัพพอร์ตดูแลรถยนต์ทุกคันทั่วเกาะภูเก็ตโดยไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นรถยนต์ของคุณมีปัญหาวันไหนจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปให้ออโต้คลิกดูแลรถยนต์ของคุณครับ The Weekend

0: จะบอกทั่วรักนะครับเดอะพาร์กินสัน
1: ดีไลท์905 FM
0: รู้บ้างครับเบรกนี้ส่งท้ายด้วยเรื่องราวของน้องเนเน่กันสักหน่อยนะครับเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับน้องเนเน่ได้ไปเปิดคอนเสิร์ตที่ตลาดไทยรถนาคานะฮะอำลาแฟนเพลงแล้วก็ชาวภูเก็ตที่มอบกำลังใจให้กับน้องแบบโอ้โหอบอุ่นมากนะฮะน้องกำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขัน AGT รอบไฟนอลในวันที่22กันยายนแล้วก็ประกาศผลโหวตการแข่งขันรอบนี้จะไม่มีคณะกรรมการนะครับให้คะแนนแต่จะเป็นผลโหวตของชาวอเมริกันแท้ๆ 100% เต็มนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังใจล้นหลามไม่ต้องพูดคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องกำลังใจที่เหลือเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมคือในระหว่างที่น้องกลับมาเที่ยวล่าสุดเนี่ยน้องก็เรียนหนังสือคือใช้เวลาเรียนยังไม่ทิ้งการเรียนนะครับเรียนแล้วก็พอหลังเลิกเรียนเสร็จปุ๊บน้องก็บอกว่ามาซ้อมทุกวันพอเลิกเรียนก็ซ้อมจนถึงประมาณสัก 3:00 นแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ทำการบ้านหนักเรายังไม่รู้ว่าน้องเขาใช้เพลงอะไรเข้าประกวดรอดูทีเดียว22กันยายนนะฮะก็มีคุณบุ๋มปนัดดาเมื่อวันหยุดที่ผ่านมามาเชียร์น้องข้างเวทีแล้วก็มีการอุดหนุนเสื้อของน้องเนเน่นะครับแล้วก็ช่วยเป็นคือช่วยส่งเป็นค่าเดินทางค่าใช้ชีวิตในการไปอยู่อเมริกาในช่วงของการแข่งขันรอบไฟนอลนะฮะกำลังใจล้นหลามครับแล้วน้องเนเน่ก็บอกได้ว่าหลังจากจบภารกิจ AGT นะครับจะคว้าแชมป์หรือไม่คว้าแชมป์น้องเนเน่วางแผนกลับมาจะทำเพลงครับแล้วก็ฝึกซ้อมต่อไปจะกลับมาทำเพลงด้วยมันสมองของตัวเองแล้วก็มีความฝันระยะยาวคือการก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับโลกและออกทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศคือมีโอกาสสูงมากครับที่น้องเนเน่จะไปเรียนที่อเมริกาครับเรียนต่อที่อเมริกาเพื่อสารฝันคือไปอยู่ที่นั่นมันจะง่ายครับและหลังจากจบหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดคุยกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีการคุยกับน้องว่าสนใจมาอยู่ค่ายนี้ค่ายนั้นผมว่ามีแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอาจจะด้วยเรื่องข้อกำหนดของอเมริกาก็ทันเลนว่าห้ามพูดถึงเรื่องนี้ก่อนให้จบการแข่งขันก่อนหลังจบการแข่งขันเราจะได้ทราบเรื่องต่างๆที่น้องจะได้รับจากการโชว์ฝีไม้ลายมือครั้งนี้แน่นอนเชื่อว่าอนาคตมีโอกาสแน่ครับได้ออกอัลบั้มระดับโลกเพราะฝีมืออย่างนี้โอ้โหฝรั่งยังยอมสู้ฮกอ่ะต้นตำรับของดนตรีสากลยังยอมรับน้องเพราะฉะนั้นมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วขอเพียงแค่ทำภารกิจครั้งสุดท้าย22กันยายนนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องคนนี้ครับเนเน่อาจจะตามรอยรุ่นพี่อย่างลิซ่าได้แบบเห็นเส้นทางรออยู่แล้วนะครับพอดีมีคุณผู้ฟังขอเพลงของวง BTS มาไม่ได้ระบุชื่อเพลงมาเดี๋ยวผมส่งท้ายในเบรกนี้ด้วยงานของ BTS แล้วถ้าพูดถึงหนุ่มหล่อ7คนในนาม BTS เนี่ยถ้ามันเป็นเพลงที่สุดแห่งที่สุดและเป็นโลโก้แปะหน้ามาบนหน้าผากของคนทั้ง7คนมันคงหนีไม่พ้นเพลงนี้ครับ Dynamite เบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69E
8: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: มีโล

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดลเนียฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมโดยจะพาทุกท่านมายังดินแดนศรัทธาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระการตานั่นคือประเพณีลากปราสาทพึ่งค่ะประเพณีลากปราสาทเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและบริเวณใกล้เคียงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อในศาสนาพุทธและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษค่ะสำหรับการลากปราสาทค่ะหมายถึงการทำปราสาทหรือหอสูงที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาลักษณะของปราสาททำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ใบตองหญ้าแฝกหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีการตกแต่งด้วยกระดาษสีดอกไม้และเครื่องประดับตามความเชื่อบางครั้งอาจมีการนำอัฐบริขารพระพุทธรูปหรือข้าวของสำหรับทำบุญวางไว้ในปราสาทอีกด้วยโดยขั้นตอนจะเริ่มจากการเตรียมปราสาทชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทโดยมีผู้สูงอายุหรือผู้นำในชุมชนคอยแนะนำค่ะต่อมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีการทำบุญถวายสังฆทานและพระสงฆ์จะสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและจะเป็นการแห่ปราสาทผ่านหมู่บ้านไปยังวัดมีการฟ้อนรำดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนหรือพิณร่วมในขบวนด้วยและการถวายปราสาทเมื่อถึงวัดค่ะชาวบ้านก็จะร่วมกันถวายปราสาทแด่พระสงฆ์แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองค่ะโดยมักจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ตรงกับเทศกาลออกพรรษาประเพณีลากปราสาทจะสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมและความเชื่อในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงความตั้งใจในการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามเอาไว้เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นหลังต่อไปค่ะสำหรับดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในสังคมเกษตรกรรมจะเป็นที่ไหนน่าสนใจยังไงรอติดตามในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: แล้วก็กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของวันอังคารที่15กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับเบรกนี้ครับ Car Forecast พร้อมใช้นะครับเป็นโปรตัวใหม่ล่าสุดครับให้วงเงินสูงสุดถึง 140% เพียงแค่คุณผู้ฟังมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็แก้ปัญหาการเงินขัดๆช่วงนี้ได้ด้วยการร่วมจัดไฟแนนซ์กับ Car Forecast พร้อมใช้ก็อย่างที่บอกครับโอ้โห 140% ในวงเงินสูงสุดนะครับอนุมัติไวรู้ผลภายใน1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ยังมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับแถมดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแล้วพอโปะเรื่อยๆมีเงินแล้วมาโปะดอกเบี้ยก็จะลดลงลองไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Car Forecastสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับหรือโทรไปสอบถามก่อนที่จะไปลงรายละเอียดลึกนะครับโทรเบอร์นี้ฮะ076 361400กด1นะครับ Car Forecast พร้อมใช้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง Jisoo สักนิดนึงครับไม่ค่อยได้พูดถึงสมาชิกอีกคนหนึ่งคนนี้ของ Blackpink เลยนะครับในขณะที่ Blackpink ยังอยู่ในช่วงกำกวมครับหลังจากที่ฉลองครบรอบ10ปีเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมนะครับก็ยังกำกวมเรื่องว่าตกลง Blackpink เนี่ยจะยังคงเดินหน้ากันต่อในนาม4สาว Blackpink หรือจะจบปิดตำนาน Blackpink ในอีกไม่นานนี้ไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหนึ่งในสมาชิกที่ถือบทบาททั้งการเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในวง Blackpink คือ Jisoo เนี่ยเดี๋ยววันนี้มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเธอเพราะว่าเธอมักจะถูกเปรียบเทียบใน4คนนี้ถ้าพูดถึงในฐานะของการเป็นนักร้องในนามเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink เนี่ยดูเหมือนว่าบทบาทของ Jisoo นั้นจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่ากับคนอื่นเลยนะครับแต่พอพูดถึงบทบาทการแสดงเธอดูจะโดดเด่นกว่าใครเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับแง่มุมไหนของ Jisoo นะครับ

นั่นคือแพลตฟอร์ม Circle Chart ครับ Circle Chart ออกมาทำสถิติใหม่ล่าสุดของซีจูนะครับเป็นศิลปิน K-POP หญิงคนเดียวที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดตลอดการคุณฟังทั่วโลกนี่คือยอดขายทั่วโลกบน Circle Chart นะครับโดยยอดขายพุ่งทะลุถึง 2.22 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยความปังมาจากนี่ครับอัลบั้มเดี่ยวเดบิวต์ชุดแรกของเธออัลบั้มมีที่ทุบสถิติยอดขายถล่มทลายถึง 1.5 ล้านชุดพร้อมกับส่งเพลงฮิตในอัลบั้มชุดแรกของเธอคือเพลง Flower นะครับสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ2ของ Billboard Global 200อย่างยิ่งใหญ่นะครับและพออัลบั้มเมื่อไม่นานนี้ครับนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่มีเพลง Earthquake ปล่อยออกมาก็ขึ้นสู่อันดับ1นะครับของ Billboard World Digital Song Salesนะครับแต่ว่าชาร์ตที่สูงสุดของบิลบอร์ดชาร์ตที่ถูกยอมรับที่สุดคือบิลบอร์ด100นะครับและแน่นอนครับ I Coast เพลงใหม่ล่าสุดของเธอก็สามารถขึ้นไปสู่ชาร์ตฮอต100ได้สำเร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นมาอันดับท็อป10แต่ก็ถือว่าทำได้ก็เลยกันเป็นความปังของ Circle Chart ที่รวบรวมยอดขาย 2.22 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยใครมองว่าจีซูค่อนข้างจะโดดเด่นน้อยกว่าทุกคนแต่พอมาถึงณตรงนี้กับแพลตฟอร์มที่มีการจัดอันดับ Circle Chart เธอกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปินเดี่ยว K-POP ที่สร้างประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมา Jisoo และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICOS คือเพลงล่าสุดที่กำลังฮอตของ Jisoo ครับในฐานะศิลปินเดี่ยวหนึ่งใน Blackpink ครับ Jisoo

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 All Around
1: 905 All Around
2: คุณฟังครับตลอดเกือบปีที่ผ่านมาครับมาดูเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราสักหน่อยนะครับตลอดตั้งแต่มกราคมจนมาถึง15ใช่ไหมวันนี้วันที่15กันยายนเนี่ยผลปรากฏว่าประเทศเรานะครับมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 21.7 ล้านคนครับ 21.7 ล้านคนกวาดรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปประมาณ1ล้านล้านบาทโอ้โหใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆปีนี้ประเทศไทยยังไงก็ต้องมียอดนักท่องเที่ยวน่าจะทะลุ30ล้านได้ควรจะเป็นเช่นนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดลิซ่าก็มาเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างเพลงสวัสดีของลิซ่าเองก็ใส่ความเป็นไทยสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพเข้าไปแบบเยอะแยะเต็มไปหมดไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวมาดูสิ้นปีครับที่ผมคือคาดการเอาไว้เล่นๆมันจะถึง30ล้านคนไหมเดี๋ยวดูช่วงนี้อยู่ในช่วงของการชะลอของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในเอเชียนะครับชะลอตัวไปเล็กน้อยเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าชะลอตัวเพื่อที่จะรอมาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้เข้ามาของประเทศเขาครับอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่16กันยายนญี่ปุ่นเขาจะมีวันหยุดยาวระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนแล้วก็วันหยุดเทศกาลของเกาหลีเนี่ย24ถึง26กันยายนแล้วก็วันชาติจีนเนี่ยเขาจะมีวันหยุดยาว1ถึง7ตุลาคมทั้งหมดเนี่ยครับเหมือนว่าจะมียอดจองของนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วจองโรงแรมแล้วก็เครื่องบินนะครับก็เลยทำให้มองเห็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้แหละครับจะมียอดนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาในประเทศไทยเยอะแล้วก็จะเติมเต็มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นก็ภาวนาครับให้สิ้นปีนี้นะครับไปถึง30ล้านคนให้ได้นะฮะก็รอดูแล้วกันอีกไม่กี่เดือนนี่ใช่ไหมกันยาตุลาพฤศจิกายนอีกไม่กี่เดือนก็จะทราบแล้วว่าการท่องเที่ยวไทยปีนี้เนี่ยมันจะทะลุปลุกโปร่งได้หรือไม่คือได้ลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ยังไงมันก็ต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าแปลกนะครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี่คือช่วงก่อนจะเข้าไฮซีซั่นการท่องเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้ทราบนะครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around
2: เดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีผมเห็นไลน์เข้ามาไลน์นะครับไลน์เข้ามาดูซิว่าสดๆเลยครับขอเพลงของจีซูอ๋อบอกไม่ต้องพูดชื่อหนูด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะหาให้ขอเพลงควิกนะครับของจีซูมาเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะหาเพลงคลิกมาเปิดให้แล้วกันนะครับขอบคุณนะไม่พูดชื่อโอเคครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คุณฟังท่านใดที่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งกับเราคือเราไม่มีทางติดต่อทางอื่นนอกจาก LINE นะครับ LINE ก็แอดเข้ามาง่ายๆครับ905 FM แล้วก็ขอเพลงพูดคุยได้เดี๋ยวของจีซูเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนสักครู่พบกับ DJ Bogey แล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงถึงบ่าย 3:00 นะครับวันพุธที่16กันยายนวันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-37-9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Assign Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
9: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าธราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
12: Oops Beauty Secret
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโล วันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: เงาเข้าใจเวอร์ชันของ Forif นะครับก่อนหน้านั้นปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือแล้วก็เรนโซนจากไมล์ราบกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่905รมดีกับโบกี้นะฮะอังคารที่15กันยายนวันนี้ยุงไม่กัดเพราะเป็น15กยขอเล่นนิดนึงโอ้เห็นเขาเกลื่อนกันมาตามหน้า Facebook ต่างๆเดี๋ยวจะปัญหาว่าไม่อินเทรนด์มุกนี้เล่นกันมานานแล้วเนาะก็ยังเล่นกันอยู่นั่นแหละนะฮะ905 FM ครับไลน์ ID ที่จะถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังนะครับผมอยากฟังเพลงไหนร่วมพูดคุยกันนะครับหรือจะแจ้งผลการรับฟังอะไรต่างๆได้ทั้งหมดแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลย905 FM ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ขอบคุณในช่วงแรกกับมีโลโก้นะครับคุ้มครบจบที่เดียวเลยคุณผู้ฟังนี่ใกล้ถึงงานใหญ่กันอีกแล้วนะ20กว่าวันในงานกินผักเพราะงั้นใครจะทำเสื้อทำอะไรก็รีบเลยที่นี่นะฮะมีทั้งหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดนะครับนะอยากสั่งในสไตล์แบบไหนนะครับที่นี่มีบริการออกแบบให้คุณชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะครับจะส่งทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับ0966379000 LINE @milogo Facebook มีโลโก้นะครับผมขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะฮะสำหรับที่นี่นะครับเขามีมอเตอร์ไซค์นะศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีไม้น้อยๆนะครับคัดมาให้คุณทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตสายใช้งานสายบิ๊กไบค์ครับเรามีกันครบนะฮะมากกว่า15แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki Ducati ก็มีครับแล้วก็อีกเพียบเลยครบจบที่เดียวราคาเริ่มต้นแค่หลักหมื่นไม่เริ่มต้นแค่หลัก10เท่านั้นนะครับก็มีหลายรุ่นหลายสีหลายปีและที่สำคัญที่นี่มีจุดเด่นไม่เหมือนใครคือเขามีบริการให้คุณได้ทดลองขับรถกลับบ้านกันดูก่อนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับแค่คุณมีแหล่งทำงานที่ชัดเจนเท่านั้นเอง Bubble Bike ครับตรงข้ามกันกับลานนวมินนะร้านสีเหลืองเห็นชัดเจนเลย0993192155 0948032999นะครับเขาจะมีทีมงานคอยช่วยคุณนะบริการให้คำแนะนำมาเป็นกันเองนะครับก็ไม่กดดันนะก็คือคุณชอบแบบไหนมีงบเท่าไหร่บอกก็ได้เลยหรือจะไปพิมพ์หาใน Facebook กันก็ได้นะ Facebook TikTokพิมพ์ชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยนะครับส่วนแฟนเพจก็ P Network Auto Motive ครับ

ย่ายอมแพ้จากอ้อมสุนิสาและว่าธนกฤตนะครับช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยกับลัชวูดคลินิกนะฮะกับคุณหมอเชนครับผมวันนี้จะพาคุณไปดูเทคโนโลยียกกระชับที่ทำแล้วสบายผิวนะครับหลายคนอยากทำนะฮะอยากยกกระชับแต่กังวลใจว่าเจ้าเครื่องยกกระชับเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บไหมหน้าเราจะร้อนเกินไปไหมตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่เรียกกันว่า Origio X นะครับช่วยลดไขมันเล็กๆบนใบหน้าพร้อมกระตุ้นคอลลาเจนในผิวไปในตัวด้วยทำให้ผิวนั้นดูแน่นขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นนะครับซึ่งจุดเด่นของ Origio X เนี่ยนะเขามีหัวคูลลิ่งครับเพิ่มความเย็นขณะทำช่วยลดความรู้สึกร้อนแล้วก็ระคายเคืองนะฮะทำให้ระหว่างที่เราทำเนี่ยสบายขึ้นนะครับ Lushwood Clinic โปรแกรมยกกระชับจะถูกออกแบบโดยแพทย์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างผิวแต่ละคนนะเพราะการดูแลผิวที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวต้องเข้าใจโครงสร้างผิวและไขและใบหน้าอย่างลึกซึ้งนะครับและนี่ก็คือแนวคิดของLushwood Clinic กับคุณหมอเชนครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้0934719888ครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69อีก
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลอีบีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900 เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าธราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
5: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand วันนี้พบกับนาวเช่นเดิมค่ะเรายังปักหมุดกันที่ภาคใต้นะคะวันนี้พาทุกท่านไปรู้จักกับประเพณีแห่นางดานขบวนแห่โบราณที่สะท้อนความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชต่อพระพุทธศาสนาและเป็นตำนานที่สืบทอดกันมากว่า700ปีในตอนแห่นางดานขบวนแห่งศรัทธาตำนานนครศรีธรรมราชค่ะแห่นางดานเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้องกับตำนานพระบรมธาตุที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการแห่พระบรมสารีริกธาตุที่ชาวศรีลังกาอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางดานหมายถึงเทพธิดาหรือผู้แทนแห่งความศรัทธาที่ทำหน้าที่นำขบวนแห่นั่นเองค่ะไฮไลท์ของขบวนแห่นางดานมีทั้งขบวนแห่สุดอลังการประกอบด้วยนักแสดงในชุดไทยโบราณพร้อมเครื่องสักการะมีการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องบูชามีการแสดงมโนราหนังตะลุงและดนตรีพื้นบ้านจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชาและบางปีอาจจัดในวันวิสาขบูชาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแห่นางดานศิลปะความเชื่อและศรัทธาเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความผูกพันของชาวนครศรีธรรมราชกับพระพุทธศาสนาแสดงถึงความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมกันสืบสานตำนานนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้ที่ศรัทธาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนั่นเองค่ะมะนาวภูมิใจแทนคนจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะ D-Like Thailand พาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมแห่งศรัทธาสายสัมพันธ์ไทยจีนกันบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนหรือจะไปปักหมุดกันที่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand

0: by the sea
1: Delight 905 FM Music by the sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chat Line 905 FM 905อารมณ์ดี

0: ซิงเกิลจากวัน Republic นะครับ Need Your Love ครับผมขอบคุณกับลาจีกันด้วยนะครับฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตนะฮะปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มเลยครับกับฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องไปถึงนู่นเลยสิ้นปีนะครับโดยเฉพาะพุธที่30กันยายนนี้นะคุณจะได้พบกับวงพัทลุงครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาร่วมฉลองด้วยกันได้ที่ลาจีนะฮะภูเก็ตโกสุรีวงเวียนม้าน้ำนะครับปักหมุดไว้ได้เลยมาจอยมาสนุกด้วยกันนะครับซึ่งที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่16นาฬิกาถึง22นาฬิกายกเว้นวันพฤหัสบดีสินค้านี่มีหลากหลายครับโซนอาหารก็มีดนตรีสดทุกคืนครับแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มเลยเลือกผ้าแฟชั่นทั้งมือ1มือ2มีหมดสินค้าราคาย่อมเยาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับลาจีนี่เขาอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วนะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารจากเรากันด้วยลาจีภูเก็ตนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

ลงรักเพลงแรกนะครับลานดอกไม้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในตามติดชีวิตแอนิมอลวันนี้ผมจะพาคุณไปบุกตะลุยทะเลทรายไปคุยกับพี่อูดเขาหน่อยครับ

0: กลับมาเพื่อบอกลาครับขอบคุณช่วงนี้กับ AS Call กันด้วยนะคุณผู้ฟังครับที่นี่เขามีถังเก็บน้ำแล้วก็ถังบำบัดน้ำเสียที่ผลิตด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับตัวนี้รับประกันเลยแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็โทรถามเบอร์นี้ได้เลยเขามีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษาครับ0765286 12 นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: พูดถึงอูฐต้องนึกถึงทะเลทรายพูดถึงทะเลทรายหลายคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่แนวซาอุใช่ไหมทะเลทรายเขาเยอะอูฐเยอะตามที่เราเห็นตามภาพเนี่ยแต่คุณทราบเปล่าว่าจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียต้องนำเข้าอูฐจากออสเตรเลียนะครับเอ้าแล้วทำไมอ่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นเขาหรือเปล่าหลายคนมีภาพจำนะฮะในเรื่องของทะเลทรายและฝูงอูฐแต่รู้หรือไม่ว่าประเทศที่เป็นสัญลักษณ์ของอูฐเนี่ยต้องทุ่มเงินมหาศาลนำเข้าอูฐจากออสเตรเลียนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลกันไปคนละซีกโลกกันเลยปรากฏการณ์ที่ดูย้อนแย้งแบบนี้มันมีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมและเชื้อวิทยาที่น่าทึ่งซ่อนกันอยู่จุดเริ่มต้นในออสเตรเลียเนี่ยจากพาหนะบุกเบิกสู่สัตว์รบกวนมหาศาลถ้าย้อนกลับไปในศตวรรษที่19นะครับออสเตรเลียได้นำเข้าอูฐจากอินเดียและอัฟกานิสถานใช้เป็นพาหนะในการบุกเบิกพื้นที่ทุรกันดารครับแต่พอมันมีเทคโนโลยีมีเครื่องยนต์เข้ามาแทนอูฐเหล่านี้หมดความจำเป็นถูกปล่อยเข้าป่ากันไปนะทีนี้พอปล่อยเข้าป่ากันไปไงต่อครับสภาพแวดล้อมมันเหมาะนะฮะมันจึงขยายพันธุ์อย่างเร็วครับเกิน1ล้านตัวจากสัตว์ใช้งานกลายเป็นสัตว์รบกวนครับสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนักทางการออสเตรเลียต้องหาทางจัดการปัญหานี้โดยด่วนนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมซาอุเนี่ยไม่ใช่อูฐในประเทศตัวเองล่ะครับคำตอบของเขาคืออูฐทั้ง2ประเทศนี้มีสถานะและมูลค่าทางวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับถ้าเป็นอูฐในซาอุถือเป็นดารานักกีฬานะฮะอูฐท้องถิ่นในคาบสมุทรอาหรับเขาคัดเลือกสายพันธุ์มาอย่างดีใช้ในการวิ่งแข่งครับหรือประกวดความงามตัวระดับท็อปบางตัวมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีราคาสูงเกินกว่าจะนำมาทำเป็นอาหารส่วนอูฐในออสเตรเลียนั้นมันเป็นปศุสัตว์ครับมันเป็นปศุสัตว์ออร์แกนิกด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเพียงแค่อูฐป่าตามทางธรรมชาติไม่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นทีนี้ความต้องการเนื้ออูฐนะฮะกับโซลูชันแบบวินวินในตะวันออกกลางเนี่ยอูฐถือว่าเนื้ออูฐถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับไขมันต่ำเป็นเมนูสำคัญในงานเลี้ยงฉลองเทศกาลหรือว่างานแต่งงานเวลามีความต้องการบริโภคเนื้ออูฐสูงเนี่ยอูฐที่เขามีอยู่มันแพงไงคุณเขาเลยไม่เอามากินนะฮะมันไม่คุ้มเขาก็เลยไปมองหาแหล่งเนื้ออูฐจากต่างประเทศครับการซื้อขายนี้กลายเป็นแก้ปัญหาที่ลงตัวออสเตรเลียได้ลดจำนวนสัตว์รบกวนควบคุมปัญหาระบบนิเวศซาอุก็จะได้เนื้ออูฐคุณภาพดีอูฐป่าออสเตรเลียหากินตามธรรมชาติถึงจะได้เนื้อระดับออร์แกนิกนะครับผ่านการคัดกรองโรคตามมาตรฐานของปศุสัตว์ที่เข้มงวดของออสเตรเลียเพราะงั้นถึงบางอ้อว่าอ๋อที่ซาอุเขาเอาอูฐนำเข้าไปจากออสเตรเลียเขาเอาไปทำไมเขาเอาไปบริโภคเขาเอาไปกินนะครับWe will be back. We will be back.
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
8: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: ใหม่ New GWM Tank 300 ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
11: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
12: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
11: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
13: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์ Caltex บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
14: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
15: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
14: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
15: และใกล้และใกล้
14: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
16: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
17: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
18: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
19: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
16: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
20: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ของชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
20: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
21: Oops Beauty Secret
22: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
21: Oops Beauty Secret
23: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
24: Over the Sea
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ประเทศแคนาดาปักหมุดเที่ยวแคนาดากันทั้งทีที่แรกที่แนะนำก็คือแบมเนชั่นแนลพาร์คนี่คืออุทยานแห่งชาติที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่และสวยที่สุดของแคนาดาซึ่งว่ากันว่านะคะเปรียบเหมือนสวรรค์สำหรับคนที่รักการเที่ยวนอกสถานที่เลยนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาทะเลสาบลาสกีและเหล่าสัตว์นานาชนิดอุทยานนี้นะคะตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาร็อกกี้อันโด่งดังที่นี่เป็นหนึ่งในพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวแคนาดาที่คนรักธรรมชาติต้องไปอีกหนึ่งที่เที่ยวแคนาดาที่บอกเลยว่าวิวสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะแถมยังเที่ยวได้แบบสบายๆเพียงมาเดินชมวิวบนสะพานข้ามแม่น้ำคาปิลาโนซึ่งมีความยาวถึง140เมตรและสูงจากแม่น้ำถึง70เมตรนะคะด้วยความสวยงามของทิวทัศน์รอบด้านเนี่ยทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสะพานนี้มากกว่า 800,000 คนเลยทีเดียวนะคะจากสะพานแห่งนี้เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของพื้นป่าแคนาดาบนความสูงระดับยอดไม้เลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเส้นทางเลาะเลียบริมผาให้เราได้เดินไต่ความสูงท้าความเสียวชมวิวสวยไปพร้อมกันอีกด้วยนะคะสะพานนี้อยู่ในเมืองแวนคูเวอร์จึงเดินทางไม่ยากเลยนะคะแล้วอย่าลืมแวะมาเช็คอินที่เที่ยวแคนาดาแห่งนี้กันนะคะในตอนหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศแคนาดากันอีกต้องติดตามกันด้วยนะคะ
23: ต่างแดน Over the Sea
24: Over the Sea
25: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: ไลฟ์ FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: เก็บซ่อนจากพันวรการนะครับผมเป็นโดยโตศักดิ์สิทธิ์นะครับชั่วโมงที่3นะครับออกก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงแน่ใจไหมนนทนนด้วยนะครับผมกลับมาในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วย The Villa Aura Clinic ครับครบเครื่องเรื่องของรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวกับคุณหมอต้นอ้อนะฮะคุณหมอดูแลในเรื่องของการยกกระชับปรับรูปหน้าครับดูแลงานผิวฝ้ากระต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงไม่ใช่แค่ฝ้ากระที่จะสร้างความรำคาญใจไม่สบายใจกับคุณพวกไฝเอ่ยขี้แมลงวันติ่งเนื้อสิวหินกระเนื้อต่างๆเหล่านี้ใช่ทั้งหมดนะครับจัดการยังไงก็ไม่หายคุณมาที่นี่เลยนะครับเขามีโปรแกรมเลเซอร์ที่จะจัดการแม่นยำจี้เฉพาะจุดใช้เวลาไม่นานนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพราะผิวที่ดูเรียบเนียนเนี่ยทำให้คุณได้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งเลยที่ส่องกระจกนะครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะถ้าคุณสนใจโปรแกรมเลเซอร์จัดการไฝขี้แมลงวันติ่งเนื้อสิวหินกระเนื้อต่างๆเหล่านี้แล้วก็เบอร์นี้เลยครับ076-646-246เส้นตลาดไทยรุ่นนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับผม
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: มีพี่ชายผมอยากฟังเพลงเก่าๆยุค90นะฮะจัดของพลพลให้ฟังบ้างละกันโชว์ฟ้าดินสลายครับ

0: ไปฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
1: ช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วนะครับต้องขอบคุณกันด้วยครับผมกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะสำหรับที่นี่ครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์แล้วก็มีฟิล์มกรองแสงครับมีกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะคุณผู้ฟังที่เจอปัญหากระจกรถยนต์แตกร้าวกันอยู่ในตอนนี้เปลี่ยนก็ได้เลยที่นี่นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมร้านเขาอยู่โซนสปัมนี่เองนะครับ0อะไรนะเบอร์โทร076239116นะฮะร้านอาณาจักรกระจกโค้งสามารถเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์คุณผู้ฟังมีรถใช้เนี่ยมันก็ต้องมีประกันกันซะหน่อยแต่ทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่าไปซื้อประกันแพงๆอ่ะใช่ไหมฮะที่นี่เลยครับประกันเบี้ยเซฟๆถูกมากผ่อนได้ด้วยใช้บัตรเครดิตก็ได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจได้ทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้วันนี้นะสาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่0762ขออภัย0763614000นะครับ
0: 905อารมณ์ดี
1: จัด90อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะก็อยากฟังนะครับก็ได้ตามใจอยู่แล้วนะพลพลจัดไปให้เรียบร้อยมาคอนเสิร์ตพี่เขาเพิ่งผ่านไปแบบที่ตลาดวินเทจอู้ยคุณผู้ฟังผมไม่ได้ไปหรอกครับแต่ผมเห็นในภาพเห็นในสื่อคนแบบชนิดที่ว่ามหาศาลจริงๆแต่ข่าวว่าขึ้นมาเพลงแรกนี่ก็เล่นเอากรี๊ดกราดกันทั้งงานนะ

0: างกันจากทรีแมนดาวในเวอร์ชั่นป๊อปปองกูลครับหมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 นเป็นต้นไป 9:05 รมดีนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Nine O Five FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร
10: ์ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกมากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต่อ
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Life FM
1: Yeah.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลๆอีบีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี้

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร
2: ัฐเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิตาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว. พื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
13: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม
16: 905 FM
17: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
19: Over the Sea
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะมาถึงที่เที่ยวต่อไปที่เราจะมาแนะนำกันนั่นก็คือโรงแรมน้ำแข็ง Ice Hotel ฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวีเดนก็คงมองข้ามโรงแรมน้ำแข็ง Ice Hotel ไม่ได้เลยนะคะเพราะโรงแรมแห่งนี้สร้างด้วยหิมะและน้ำแข็งจากทอนริเวอร์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ5องศาเซลเซียสซึ่งจุดเด่นและไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงของใช้ส่วนตัวชามแก้วล้วนทำมาจากน้ำแข็งทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งยังมีในส่วนของโรงหนังไนท์คลับบาร์น้ำแข็งและห้องแสดงนิทรรศการตลอดไปจนถึงสถานที่จัดสำหรับงานแต่งที่มีไว้รองรับความต้องการของผู้คนไว้อีกเช่นกันเรียกได้ว่าที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้เป็นการสัมผัสประสบการณ์การนอนแบบใหม่ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยนะคะOver the Sea ในตอนหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลในสวีเดนมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
18: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
19: Over the Sea
21: Cool Delight 905 FM
22: Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
2: นุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อรักษาตัวมันเองมันไม่ค่อยรักษาใครหรอกแต่พยายามที่จะเหมือนจะอยากรักษาคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเป็นการรักษาคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักษาตัวเองใครเห็นได้อย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าจริงๆเราไม่ได้ดีหรอกถ้าเห็นความชั่วของตัวเองก็จะเห็นความจริงส่วนใหญ่โยมก็จะบอกว่าปฏิบัติธรรมฉันปฏิบัติธรรมด้วยความดีใช่ไหมฉันเป็นคนดีใช่ไหมอันนี้เบื้องต้นถูกต้องแต่เบื้องกลางและเบื้องปลายต้องเห็นความชั่วของตัวเองว่าฉันชั่วยังไงฉันไม่ดียังไงแล้วแก้ไขมันเมื่อนั้นพวกโยมก็ผ่านพ้นได
1: ้คำสอนจากครูบาชัยวัฒน์อัคคชโยความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
10: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
12: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
14: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวยังคงมีความสดใสน่ารักน่ารักมาแจกทุกท่านค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ฟอร์ราปาร์ควังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ฟลอร่าพาร์ควังน้ำเขียวสวนสวยกลางขุนเขาในปีนี้ค่ะเปิดให้เราได้ไปเที่ยวชมสวนกันแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองอีกทั้งยังเปิดเป็นสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกันได้ในช่วงหน้าหนาวของทุกปีด้านในสวนนะคะก็จะมีทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อุโมงค์ดอกไม้เขาวงกตดอกไม้ถ่ายรูปสวยๆและพันธุ์ดอกไม้หายากที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เฉพาะที่วังน้ำเขียวเท่านั้นและตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์โลกเสมือนห้องฉายหนังดิจิตอลอาร์ตโดยระหว่างทางเดินค่ะก็สามารถเล่น AR ท่องเที่ยวโลกเสมือนในดินแดนมหัศจรรย์ได้อีกด้วยงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะต้องแต่งตัวสวยๆแล้วมาถ่ายรูปเล่นกับมุมสุดปังบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆแล้วก็ใครที่เคยมาแล้วก็มาได้อีกแบบไม่มีเบื่อค่ะใครที่กำลังหาที่เที่ยวบรรยากาศดีๆมารับลมหนาวนะคะก็สามารถมาได้ในฟิวทุ่งดอกไม้ไปเที่ยวในสวนที่ยุโรปที่เมืองนอกแบบนี้ก็แวะมาปักหมุดกันได้ค่ะที่ฟลอร่าพาร์ควังน้ำเขียวแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขามาในธีมที่ว่า Blooming Flowerland ค่ะกุหลาบกว่า 10,000 ต้นเบ่งบานคู่มิติวงกตดอกไม้คนรักกุหลาบพลาดไม่ได้เลยละค่ะฟลอร่าพาร์ควังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 6:00 นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0898128851ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 905FM 90.5 MHz คลื่น

0: งที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะดินแดนของประเทศญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วย4เกาะใหญ่ก็คือฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุกิวชิวและเกาะเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันบ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้านผู้คนมีวินัยและมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญด้านวัตถุอย่างมากมายหากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโตซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติและเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทำให้การผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกันได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความงดงามละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวนการดูแลต้นไม้หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้านักเดินทางไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาอย่างเต็มอิ่มนับว่าได้ทั้งอาหารกายอาหารสมองและอาหารจิตครบถ้วนเลยจริงๆนะคะตอนหน้าเราจะตะลุยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเธอจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่าน

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์

0: ีตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioli

0: Delight 905 FM News by Sea
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัย